ตารางมาสัญญาดองให้ข้าบองมาชิมาขอร้องชูข้าบองให้ดาวยา

0: ให้ดีนี่นักน้ำมาลูกห้อดีนี่นักน้ำไม่ที่ห้อให้ขอรำมองหันยาจังมาดีรักหันยาจังให้ดังไว้ดังข้าบ่ดังบ่ดังข้ามาดีไว้ที่ข้าบ่ดีนี่ที่ข้ามาให้บาดเดือดเดือดจังเดชโชดังยาหันยาขอเรียนดาเดนาขอเรียนบามีเฮ้ดาเบลเข้บ่หินจังเข้บ่หินให้จะลังมาเชิงเอาเชิงไหนบ้างมาเชิงมาห้องห้องไหนบ้าง
1: श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे डिमासा लोकगीत का गोपाल बाटाडे के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं कार्बी भक्ति गीत सोनिका मलकपी और उनके साथियों के आवाज में।